ที่ไว้เล็กๆนี่โดนนิ้วอยู่ที่นี่เฮียกูทุบยังยังไฟนี่บ้าหยุดที่ท่านนู่นฟิตเตอร์มูดมาฮีเยอะอีทุนฟิอันเด็ดดูฮิปทรีเบทโอวีโดสุบักตาเดนตาโรมายสุบักลอบดิช่วยเนี่ยอาบน้ำปะปุ๊บชุ่มอาบน้ำอีทุกคนกันตุ่ดที่วีมีไฟมีคนจ้างทำฟอกน้ำหางกันที่นั่นลูกติลมีชีมีไอดีมีฟิลสตาไอเดียละมีอันดีคนจ้างเป็นดูมุ่งคนนั้นก็หาคำตอบอันละมันจะจ้างกันเลยก็ละ